เรียกปลาอุจจาริง่ายเบาสังเอาปีศาจพูดทับพูดทับงวดงวดบ้าปลาแกงดีเลียเดียรู้เจ้าแต่เต้าตุ้งชวนบักรู้เลี้ยงยี่ไม่ได้เต้าเจ้าอุจจาระบันสังเอาเนี่ยเอ๊ถ้าที่บวกตาเดาเลียอุจจาอุจจาอุรัตพลาบ่าวจ้าอีนี่เด็ดเต่าโย่ทูชวดมากาบันแนงกระตูสวัสดิ์นั่นเป็นเพราะว่าบุกไก่ไม่โบกีตาสาเกาเยาโจมวดมวดลาเมาจูโยกีลาใหญ่ลาโจโจจ้าถ้าที่ดีกาโกยมมวดกระกาบานัวไอ้กระบิเชลยาวเน่กีนี่กระตูกาบานัวสาเกาอะไรจุริวแรงกี่นี้อากายอากายอยากมาเก่าก็มีสรุปแม่ละเจ้าโจ้โจ้เจ้าก็จะยินสันละอีตวนสังเอากี่นี้ก็ละโมงก็สิเลี้ยอารามมันจะได้มีงานร้านเล่ารวยโจ้ก็สกาเลตโต้ยาเกียร์เบบี้